0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันก็ท่าทุ่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาดีบรอยังก็กะลินปะตังอาเทจะดีก็ทุ่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเ
0: ทเย่ก็บิตาฮานลิปีตกวาดีปู่กะลินเทรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุบรุกะดิมันตังนาจีนมังฟาอ
0: ันยันทังถ้าลาหูรุนทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลุนทรพีเลยบ้ามันนายกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาได้ชาเดินกว่าจีจีนยูสทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบลาเกยังกากาเป็นอาลามันตุลาเกยันอีวาวะทรพีอาเซลาเกยันอาเซกับดอลพีสังสัง

0: กวาจีเอิร์ดกวาจีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นติกาแมงมันจัง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มติงเอิร์ดลง
0: เย่ดังกวาจีบรอยังกะกะลินปะตังอาเทยาดีกอทั่วมันจัง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีดาปูเดบกี้ปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานาลิปีนังกวาจีปู้กะลินเทอร์ปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเทอร์ปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังเมกิโลกบรุกบรุกกะดิมันจังนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทังถ้าลาหูรุนเทอร์ปีรอนกวาจี
1: ฮานาลงเทอร์ปีเลบ้ามันไงกะเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: แบปุตโตอาซาดาชาเตดังกวาจีจีนยูเซอร์ฟิสบาอาวะนิวอาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟสชันนาดาเซอร์ฟิสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโอยกับกาแบลาเกยังกากาเพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะเซอร์ฟิอาเซลาเกยันอาเซกาดอลิปีทั้งทั้งลิปีลิปีไกโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกวาจีอาเซรอเนื้อทาลาฮูรุนเทอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ฟิสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดก็เปิดไปกี้คูลคัสดันมือเซนจูชีฮันนาไปยาเม่ลังส่งได้เปิดไปกี้ดีทั้งปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปัดมานาละมัดนิวอาฟิอาเซยันปัดดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวัยยัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเช่ซิร์ตุห์50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิยาลุกสมาวีHandphone 0812 6 6 6 6
1: ดีกระเดมาตังกระเพิดดุกียังเพิดเต็มเพดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสักการเลยบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe. Handphone 0812 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patap do aku punyo.
6: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
6: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.